ลุนจะทักอันดึงลงเป็นน่าดุนทูสุนดอรินตีละเป็นเกบาสปีกรูปีเป็นกิลุนบองโอยมิรเซงลงปอลุนเจียร์อาจุสเนะ